0: ขอบคุณนะอ่านนี่พันตัวในใจฮัดเนี่ย
1: อ่ะพี่อิซิเล
0: ออ ื
1: ร์
0: มปากีปากีมีนมทุกปีอืมทำเบลอิสตราฮัดมานิเตะปินังอืมถ้าเราคิดจะได้ผลประโยชน์กี่บบากีบากี
1: เยอะบัตตอล
0: บาดันเสียหัดฮัตตีปนสนัง
1: บัตตอล
0: อ่าอีตัวโลกจะเกะโลกเกะได้
1: ไม่บุเล
0: จะหมดดันโลก
1: จะหมด
0: อ่าอ่าอ่าอ่าขอบคุณอะไร
1: เย
0: ต
1: อ
0: ุ
1: ะวะอะลัย
0: น
1: กุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์